0: จะอยู่ในเรนจ์1201ถึง1200อ่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะของมหาวิทยาลัยโลกโดย THE นะครับ Time Higher Education World University Rankings 2027ครับ
1: นะคะก็เป็นค่ายการจัดอันดับที่โด่งดังทั่วโลกนะคะแล้วก็จัดอันดับมาหลายปีแล้วเผื่อใครสนใจที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ Times Higher Education ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมคะอาจารย์เศรษฐาก่อนที่จะไปคุยเรื่องของเมียนมากันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
6: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
7: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตนะครับในหัวข้อโอกาสอุตสาหกรรมเกษตรอาหารกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมาครับ
8: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีน้องลิซ่าด้วยนะครับ
0: ครับพูดเรื่องอาหารผมหิวแต่เช้าเลยนะ
1: ของรางวัลก็เป็นอาหารด้วยนะคะวันนี
9: ้วันนี้รางวัลเป็นอาหารนะครับเป็นถั่วที่เขาเป็นอาหารประจำชาติของเขานะครับถั่วต้มซึ่งเขามากินกับพวกแป้งนานนะครับที่เราเรียกกันทางคนไทยเรียกกันว่าโรตีโอ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวนี้ใส่กระป๋องมาให้นะครับก็มี3รางวัลให้

0: จะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลย A ถั่วแระ B ถั่วเหลืองนะคะทาง SMS เบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวให้คุณกริชเฉลยตอนท้ายรายการนะคะ
1: ครับผมครับครับผมครับก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นข่าวหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยออกนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนะครับแล้วก็พยายามจะสร้างความมั่นคงทางอาหารนะเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าซึ่งต้องเรียนว่าการนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเมียนมาเนี่ยถือว่าเป็นตลาดสำคัญของประเทศเมียนมาของประเทศเพื่อนบ้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยแล้วก็จีนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านอาหารนะครับแล้วก็เมียนมาเองเนี่ยเป็นเรื่องของการเกษตรถือว่าเขาเป็นเกษตรกรรมเกษตรกรนี่ถือเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับประมาณนั้นเพราะว่าไปที่ไหนก็มีแต่การเกษตรแล้วก็เป็นเกษตรพื้นฐานซะเป็นส่วนใหญ่รัฐบาลเมียนมาก็เลยออกนโยบายนี้ขึ้นมานะครับก็ถือว่าได้ใจนะครับเพราะว่าเมียนมาในพื้นที่มีพื้นที่ว่างเนี่ยเยอะแต่ประเด็นหลักของเขาเนี่ยคอร์ดขวดของเขาก็เยอะแต่รัฐบาลก็พยายามที่จะเร่งนะครับเพื่อสร้าง sustainable domestic food security นะครับวันนี้ก็คือเขาตั้งนโยบายขึ้นมาเป็น SDFS นะครับก็คือตัวนี้แหละครับเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะทำนะครับเพื่อจะส่งเสริมนะครับให้ปลูกพืชต่างๆที่เป็นพืชที่จะมาทดแทนการนำเข้านะครับอย่างเช่นแต่ว่ามันอย่างไรก็ตามเนี่ยพืชของเมียนมาถือว่าเป็นพื้นฐานของการเกษตรนะก็ว่าได้อย่างเช่นพวกน้ำมันพืชก็ยังต้องนำเข้านะครับจากประเทศไทยประเทศมาเลเซียแล้วก็ของประเทศจีนก็พยายามนะพักหลังก็มีการพยายามที่จะส่งเข้าน้ำมันพืชเข้าไปแต่รัฐบาลเมียนมาเองก็เห็นว่าอันนี้ประเทศเมียนมาเนี่ยสามารถที่จะทำเองได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย เขาเอาเป็นน้ำมันพืชที่เป็นการกลั่นแบบธรรมชาติแบบใช้คนก็ได้ใช้วัวก็ได้อย่างเงี้ยนะครับผมก็เคยไปเห็นการเอาถั่วลิสงเนี่ยฮะมาบดนะครับแล้วก็ใช้วัวเนี่ยลากโม่นะครับก็คือเอาโม่ซึ่งมันต้องหมุนเป็นวงกลมเนี่ยเขาก็จับวัวเนี่ยมาเทียมคานแล้วก็ให้ตีให้วัวเดินรอบๆออกไปรอบๆมานะแล้วก็บดเอาถั่วลิสงเนี่ยให้มันเป็นน้ำมันนะครับซึ่งเป็นการทำแบบโบราณนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของเขายังด้อยพัฒนาอยู่หรือว่าแม้กระทั่งเขามีการปลูกทานตะวันเยอะมากอาจารย์เจตเพราะว่าอย่างพวกขนมขบเคี้ยวหรือว่าพวกก๋วยจี้ซึ่งบ้านเราเนี่ยจะใช้เม็ดแตงโมใช่ไหมครับที่บ้านเขาเนี่ยเมล็ดทานตะวันเนี่ยก็เอามาทำเป็นคล้ายๆเป็นถั่วที่สำหรับกินเล่นนะครับอันนั้นก็เป็นสแน็คของเขาแต่ว่าเขารัฐบาลก็พยายามที่จะส่งเสริมพวกนั้นนะครับเพื่อที่จะให้มาทำเป็นน้ำมันพืชหรือว่าอะไรต่างแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเทคโนโลยีของเมียนมาเนี่ยก็ยังล้าสมัยอยู่การนำเข้าเครื่องจักรกลก็ยังเป็นสิ่งสำคัญของเขานะครับอีกอันหนึ่งที่ทางเมียนมาเองพยายามที่จะส่งเสริมแล้วเขาก็จะทำแซนด์บ็อกซ์เล็กๆอยู่ที่เนบิดอนะครับก็คือการให้ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงปศุสัตว์นะอย่างเช่นเนื้อสุกรไม่จำเป็นต้องนำเข้ามาจากที่ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งนมนะครับนมเนี่ยก็พยายามให้ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงนมเลี้ยงวัวนมนะครับแล้วก็แพะนมนะครับเพื่อที่จะให้นมกับทางเด็กที่วัยเจริญวัยนะครับแล้วก็ทำพวกไก่เนื้อนะครับซึ่งแน่นอนว่า CP เราก็เข้าไปทำเรื่องนี้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอนะครับแต่การบริโภครัฐบาลเมียนมาในนโยบายชุดนี้ก็เอาในบิดอนะหมู่บ้านปินมานาเนี่ยใกล้ๆนะครับเอามาทำเป็นแซนด์บล็อกเพื่อที่จะทำเป็นเขตคล้ายๆเป็น sustainable farming นะครับให้กับทางประชาชนเนี่ยทดลองทำนะครับแล้วก็มีการผลักดันให้เครื่องจักร

คนให้นำเข้ามาเช่นอย่างเช่นเขาใช้เขาเรียกว่า machine time นะครับใน farming zone นะครับเพื่อที่จะปรับเอาที่ดินนะครับที่มีอยู่เนี่ยเพราะว่าที่ดินเมียนมาเนี่ยพวกไร่พวกนาต่างๆนี่ก็ยังมีปัญหาไม่ได้เป็นพื้นที่กว้างเนี่ยรัฐบาลก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็สามารถที่จะใช้แมชชีนเนี่ยเข้าไปช่วยหรือว่าเครื่องจักรกลทางการเกษตรนี่เข้าไปช่วยในการเพาะปลูกกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะออกนโยบายอีกตัวหนึ่งก็คือจะทำยังไงให้ตัวAgriculture Technology เนี่ยเข้ามาแล้วก็พวก FinTech เข้ามานะครับมาช่วยกันนะครับในการผลิตอาหารสำเร็จรูปแต่ยังไงก็ตาม

0: นะคะล็อกเป้ารัฐมนตรีหัวสวฝ่ายค้านยื่นซักฟอกน้ำเงินเกินโหลขวางสอบไอเดียฝ่ายค้านตีเหล็กตอนร้อนหัวหน้าเท้งนำทีมลุยยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีน้ำเงินพุ่งเป้าพันคดีหัวสวรวมถึงบริหารเหลวน้ำท่วมสแกมเมอร์โกงท้องถิ่นโรมอุบไม้เด็ดลากรัฐบาลทุนเทาขึ้นเขียงซัดรัฐบาลหนูตาเหลือกอุ้มสุชาดาฟอกขาวหมดจดขณะที่วงกรรมธิการกฎหมายร้อนฉ่ากรรมธิการสายสีน้ำเงินขวางลำสอบไอเดียและสามีสุภชัยฉะประธานกรรมธิการใช้อำนาจตามอำเภอใจบิ๊กกรรมธิการลุยเต็มสูบพ่วงส่วนขยายเยอะพ่วงส่วนขยายวงเงินสินบน40ล้านชัยชนกรุฑพลสุชาดาจี้ตำรวจไซเบอร์เร่งแกะรอยเส้นทางการเงินขุดเว็บพนันค่ะ
1: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับที่พาดหัวข่าวบอกว่าฝ่ายค้านลุยซักฟอกยื่นประธานสภาวันนี้โรมฟัดสุภชัยกำลังกรรมธิการปมเดือดไอเดียกับสามีมีประเด็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพลดาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันครับพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายครับเป็นเงิน 40,736,114.50 บาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายครับ 1,485,702 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ 7:53 นาทีพักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหนบอกอมเพีย
7: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเน
8: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.ฝ่ายปกครองกาญจนบุรีและกองปราบครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงที่ท่าม่วงกาญจนบุรีหลังถูกร้องเรียนว่ามีการกักขังหรือว่าทารุณกรรมทำร้ายร่างกายและกักขังนุ่งเหนียวจากการตรวจสอบภายในศูนย์ครับมีผู้สูงอายุผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์นับร้อยคนมีการติดตั้งลูกกรงเหล็กลวดหนามล้อมพื้นที่หลายจุดบริเวณเตียงนอนผู้ป่วยบางรายพบการทำเป็นกรงเหล็กครอบเตียงมีการล็อกกุญแจจากด้านนอกครับจนเกิดคำถามถึงความเหมาะสมมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ขณะพักอาศัยอยู่ในศูนย์หรือไม่นะครับล่าสุดมีรายงานว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวแล้วหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบการกระทำความผิดหลายประการทั้งเปิดบริการเกินจำนวนเตียงและพื้นที่ได้รับอนุญาตลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชมีสภาพการดูแลไม่เป็นไปตามมาตรฐานตอนนี้ครับอยู่ระหว่างการบริหารจัดการเรื่องคนหากเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุลูกต้องการมารับสามารถรับกลับได้เลยนะครับแต่หากเป็นผู้สูงอายุต้องการไปอยู่ในศูนย์ดูแลที่อื่นเจ้าหน้าที่จะมีการส่งต่อให้ศูนย์ที่ได้มาตรฐานครับก็ประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสั่งปิดศูนย์เป็นภาพญาติและเจ้าหน้าที่ช่วยกันเคลื่อนผู้ป่วยผู้สูงอายุออกจากศูนย์ดูแลที่ท่าม่วงกาญจนบุรีครับหลังอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงนามเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการพร้อมสั่งปิดศูนย์พาดหัวข่าวกรอบรองบอกอย่างนี้ครับสาธารณสุขสั่งปิดศูนย์นรกถอนใบอนุญาตทันทีย้ายป่วยจิตเวชไปโรงพยาบาลจอดำเนินคดีป้าแมวลุย 1.2 พันแห่งทั่วประเทศครับ
0: ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีหมอบี386ปี 1,480 เดือนคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์จึงให้จำคุกสูงสุดตามกฎหมาย50ปีรวมกันคืนเงินกว่า306ล้านบาทค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะอลงกตหมอบีอ่วมจำคุก742ปีกับ386ปีเบียดบังฟอกเงินศาลสั่งชดใช้306ล้านอดีตพระอลงกตอ่วมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตลิ่งชันสั่งจำคุกคดีเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นของตนฟอกเงินรวม742ปีส่วนพวกผู้สนับสนุนโดน386ปี 1,480 เดือนติดจริงคงเหลือ50ปียึดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3และให้ชดใช้306ล้านบาทแก่วัดพระบาทน้ำพุค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับนายทักษิณชินวัตรขึ้นไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวปมสรรพากรยึดทรัพย์ขายหุ้นชินคอปอีก90ล้านรถ5คันจากคำสั่งเรียกเก็บภาษีกว่าหมื่นล้านศาลภาษีอากรกลางนัดฟังคำสั่ง16พฤศจิกายนนี้นะครับโดยศาลภาษีอากรกลางนัดไต่สวนคำร้องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ฟ้องกรมสรรพากรกรณีเรียกเก็บภาษีการขายหุ้นชินคอปให้กับกลุ่มเทมาเซกยอดรวมราวๆ 1.76 หมื่นล้านบาทโดยขอให้ศาลคุ้มครองทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ก่อนไม่ให้นำไปขายทอดตลาดระหว่างรอคดีหลักครับนายทักษิณเบิกความว่าทรัพย์ที่ถูกอายัดมีรถยนต์5คันเป็นรถกันกระสุน2คันเพราะเคยถูกละลอบสังหารหลายครั้งหากถูกยึดจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและต้องสั่งทำใหม่ซึ่งใช้เวลานานพร้อมกับบอกว่าไม่มีเงินจากการขายหุ้นนั้นเหลือมาวางค้ำประกันแล้วนะครับทนายความครับนายวินยัตชาติพลตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าคดีนี้ไม่ใช่การฟ้องซ้ำเพราะคดีก่อนศาลวินิจฉัยเรื่องขั้นตอนการประเมินภาษีปัจจุบันมีเงินในบัญชีที่ถูกอายัดราวๆ90ล้านรถ5คันและที่ดินในเชียงใหม่ที่ถือร่วมกับน้องสาวครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับแมวพอยึดรถกันกระสุนลุ้นฟังคำสั่งศาล16พฤศจิกายนทักษิณมาตามนัดขึ้นไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวปมสรรพากรยึดทรัพย์ขายหุ้นชินคอปอีก90ล้านรถ5คันจากคำสั่งเรียกเก็บภาษี 1.7 หมื่นล้านเจ้าตัวพอเป็นผลจากต้นไม้พิษโดนอายัดรถกันกระสุนศาลภาษีอากรกลางนัดฟังคำสั่ง16พฤศจิกายนนี้ครับ
0: จับเมียสจปาร์ตี้ยาววันเกิดเปิดบ้านฉลองมั่วสุมสันทรายเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะบุกทลายปาร์ตี้ยาเสพติดในบ้านหรูเชียงใหม่รวบ21ชายหญิงกำลังมั่วสุมอย่างเมามันค่ะ
1: ส่วนไทยรัฐมีอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นกรณีที่สามแม่ลูกฆ่ายกครัวนะฮะทำร้ายตัวเองครับเป็นผลมาจากการไปกู้เงินแอปเงินกู้เถื่อนนะครับเป็นพาดหัวข่าวไทยรัฐเช้าวันนี้บอกว่าล่าแอปเงินกู้ทำสามแม่ลูกฆ่าตัวผบตรสั่งการเป็นภัยสังคมเช็คบัญชีโอนผบตรสั่งล่าแอปเงินกู้ออนไลน์หลอกให้โอนเงินจนเกิดชนวนเหตุสลดแม่ลูกลมควันฆ่าตัวตาย3ศพคาห้องพักบ้านเอื้ออาทรครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อำเภอบ้านสร้างสั่งให้จัดการดูแลนะไม่ตอบรับภาคการเมืองหรือเปล่าก็เลยโดนเด้งคราวนี้ในข้อมูลมันก็มาปฏิปต่อเชื่อมโยงกันเลย
1: ครับคือวันที่30ที่ลงนามเนี่ยน้ำมันยังไม่สาหัสสากรรจ์นะฝนเริ่มเพิ่งเริ่มมาเริ่มมีบางจุดที่เริ่มแบบตกแบบงอหัวไม่ขึ้นในพื้นที่ประจีนแต่ว่าไอ้น้ำท่วมน้ำอะไรเนี่ยมันหลังจากนั้นนะที่มันเจอหนักๆนะแล้วบ้านสร้างเนี่ยมันท่วมอีกทีก็วันที่6แล้วนะบ้านสร้างมันอยู่ปลายน้ำแล้วมันอยู่จุดศูนย์รวมแม่น้ำประจีนกับแม่น้ำนครนายกก่อนจะไปสู่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคราวนี้มันก็แสดงว่ามันคงไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องของอุทกภัยหรอกแต่จังหวะมันพอดีตอนย้ายวันที่ย้ายคำสั่งย้ายมันเรียบร้อยวันที่6เนี่ยมันช่วงกำลังน้ำท่วมบ้านสร้างหนักแล้วในหนังสือก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องอุทกภัยนะเพียงแต่ว่าบอกว่ามันสั่งการแล้วไม่ความร่วมมือไม่ปฏิบัติอะไรอันนี้ต่างๆผมจึงค่อนข้างที่จะคล้อยอยู่ว่าน่าจะมีเรื่องปัญหาในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องไอ้โรงงานนี่แหละ
0: ครับเพราะอย่างที่คุณไพศาลบอกแล้วฮะผมก็ย้อนไปดูไอ้พวกน้ำท่วมนะคืออุตุเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มเตือนว่าจะมีน้ำมีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำขังเนี่ยในพื้นที่ปราจีนเนี่ยก็คือช่วงประมาณ27 25 26 27อะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่เริ่มจะมีน้ำ
1: เริ่มมีการเตือนจากอุตุบ้าง
0: ครับแล้วมันเริ่มหนักจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงสักใกล้ปลายเดือนมาก
1: ๆครับ
0: ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยโอ้แต่คำสั่งเซ็นเนี่ยมันมาวันที่30ซึ่ง30ก็แปลว่าก็เพิ่งจะท่วมหนักได้ไม่กี่วัน
1: ผมเข้าใจว่าหนังสือ
0: ได้
1: มารออยู่แล้วแล้วท่านก็วันสุดท้ายก่อนจะพ้นจากตำแหน่งเนี่ยจัดการซะให้เรียบร้อยไม่ต้องไปตกถึงมือคนอื่น
0: ครับ
1: เซ็นแล้วก็พ้นตำแหน่งเลยนะ
0: ใช่ทิ้งทวนนะ
1: ทิ้งทวนแหละเซ็นแล้วก็จบเลยถอดหัวโขนออกจากตำแหน่งผู้ว่าเลยแล้วผู้ว่าปราจีนบุรีก็เป็นจังหวัดที่ครม.กระทรวงมหาดไทยยังไม่แต่งตั้งใครมาเป็นผู้ว่านะ
0: ใช่ยังเป็นรองผู้ว่ารักษาการอยู่
1: มันก็น่าแปลกเหมือนกันแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่คงจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรอยู่ในนั้นแต่ไม่น่าจะเป็นเรื่องของเหตุน้ำท่วมหรอกเหตุน้ำท่วมเนี่ยมันคือถ้าหลังจากนี้ไปแล้วก็มีหรือว่าช่วงกลางน้ำยังท่วมอยู่เสียหายบ้านสร้างเสียหายแล้วย้ายเนี่ยโอเคอย่างพอเข้าใจได้ว่ามันเหตุจากเรื่องรับมือน้ำท่วมไม่ได้นะเดี๋ยว
0: พักตัวก่อนบอกว่าถ้ามันชงอ่ะถ้ามันชงตอนต้นตุลา 3-4 เซ็นออกวันที่6อ่ะมันยังพอแบบไทม์ไลน์น้ำท่วมมันยังพอสอดคล้องไง
1: ใช่
0: ว่ามันหนักมาสักโอ้โหตั้ง 4-5 วันแล้วไม่จัดการอะไรเลย
1: ใช่ชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเลยเงี้ยโอเคพอจะบอกได้ว่าเรื่องน้ำท่วมแน่
0: ๆครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: 8:36 แล้วครับมาคุยกันต่อครับคุณเอกพรครับ
5: ครับ
4: คือนายอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยตกลงชัดเจนนะว่าเป็นข้าราชการมาไทยที่มีการใช้โซเชียลมีเดียถือว่าอยู่ในระดับหัวแถวเลย
5: ครับ
4: คือมีผู้ติดตามบน TikTok สูงถึง 1.8 แสนคนและ Facebook อีกกว่า 1.7 แสนคนในช่วงน้ำท่วมอำเภอบ้านสร้างเนี่ยก็จะมีการที่นายอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยก็จะมีการไลฟ์สดรายงานภารกิจลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องวันละหลายรอบแสดงภาพการเดินเท้าลุยน้ำแจกถุงยังชีพชี้แจงขั้นตอนการดูแลประชาชนให้ผู้ติดตามได้รับชมรับทราบต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นพอมีการย้ายมาเนี่ยโอ้โหทางผู้ติดตามโซเชียลนี่เขาก็เคลื่อนไหวกันหนักเลยเขาบอกโอ้ยนายอำเภอก็เป็นคนทำงานมีผลงานต่อเนื่อง
5: แต่บรรดากองเชียร์นายกเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยคอนเทนต์ก็คอนเทนต์อาจจะไปถ่ายแล้วทำงานจริงหรือเปล่าก็ไม่รู
4: ้ก็จะมีอีกเสียงบอกเอ้ยระหว่างทำงานกับพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันต่างกันนะก็จะมีคือเราก็ทราบอะว่าคนที่ใช้โซเชียลเนี่ยมันก็มีสองด้านจริงๆนะคือมันก็มีทำแบบสร้างเป็นคอนเทนต์ก็มีอินฟลูเอนเซอร์ดังๆเนี่ยก็เห็นบางทีแกล้งไปช่วยชาวบ้านนั่งหลับให้คนถ่ายภาพเก็บไป อะไรอย่างเงี้ยนะก็นายอำเภอก็ถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์นายอำเภอคนนี้ก็จะเป็นสองด้านนะแต่ว่าที่ชัดเจนเลยก็คือว่าเขาเป็นคนที่ใช้โซเชียลมากนะคราวนี้ต้องกลับไปย้อนดูในอดีตว่าไอ้โซเชียลเขาเนี่ยเวลามีชาวบ้านมาร้องเรียนที่ผมสนใจเนี่ยคือปัจจีนเนี่ยมันเป็นเมืองที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากเมืองด้านการเกษตรเป็นพวกนิคมอุตสาหกรรมนะแล้วโรงงานก็ไปตั้งมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะโรงงานที่หลีกเลี่ยงพวกกฎหมายไปทำพวกเกี่ยวกับโรงบำบัดไอ้ของเสียอะไรพวกนี้แล้วทำไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันจะเยอะมากเท่าที่เป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดปัจจีนเนี่ยนะคราวนี้นายอำเภอเนี่ยในหน้าที่เขาทำเรื่องโซเชียลเนี่ยเขาไปแตะเรื่องเหล่านี้ไว้อย่างไรบ้างเนี่ยต้องไปตรวจสอบย้อนหลังดูนะซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเป็นสไตล์แบบนี้นะเวลามีการร้องเรียนเนี่ยเป็นไปได้ว่านายอำเภอนายอำเภอก็จะไลฟ์โซเชียลหนักเลยใช่ไหมเพราะชาวบ้านเวลาโอ้โหทนกลิ่นไม่ไหวทนผลกระทบไม่ไหวเนี่ยร้องเรียนเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ฝ่ายปกครองเขาต้องแสดงบทบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องประเด็นร้อนสำหรับไอ้ควันหลงเรื่องน้ำท่วมนะก็พอๆกับเรื่องไอผมว่าเดี๋ยวจากนี้ไปพอน้ำลดเนี่ยมันจะมีเรื่องเยียวยาเนี่ยก็ต้องดูว่า